สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่13ตุลาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีนี้โดยอ้างถึงการลงทุนที่แข็งแกร่งด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างไรก็ตาม IMF เตือนว่าภูมิรัฐศาสตร์และเทคโนโลยีกำลังมีปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะที่ก่อให้เกิดเศรษฐกิจโลกที่แบ่งแยกออกจากกันIMF เผยแพร่รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกฉบับล่าสุดในวันอังคารที่19ขออภัยค่ะในวันอังคารที่13ตุลาคมโดยปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี2569ขึ้นร้อยละ 0.1 จุดเป็นร้อยละ 3.1 จากคาดการณ์เดิมเมื่อเดือนกรกฎาคมIMF ชี้ถึงการสู้รบในตะวันออกกลางและความตึงเครียดทางการค้าที่ยังคงดำเนินอยู่แต่รายงานระบุว่าการลงทุนที่แข็งแกร่งด้าน AI ประกอบกับมาตรการต่างๆเช่นการเปลี่ยนเส้นทางขนส่งพลังงานได้ช่วยให้เขตเศรษฐกิจต่างๆรับมือสถานการณ์เหล่านี้มาได้จนถึงขณะนี้ IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเติบโตร้อยละ 2.3 ในปีนี้เท่ากับการประเมินครั้งก่อน IMF คาดการณ์การเติบโตของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรที่ร้อยละ 1.1 เพิ่มขึ้น 0.2 จุดและคาดว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะขยายตัวร้อยละ 0.7 เพิ่มขึ้น 0.1 จุด IMF ระบุว่าปัจจุบันการเติบโตของเศรษฐกิจโลกร้อยละ 95 มาจาก 32 เขตเศรษฐกิจIMF ได้ปรับลดคาดการณ์สำหรับประมาณร้อยละ 47 ของเศรษฐกิจทั่วโลกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าเขาอาจพบกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือระหว่างการเยือนเอเชียในเดือนหน้าเมื่อวันจันทร์ที่12ตุลาคมผู้สื่อข่าวได้ถามนายทรัมป์ที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐว่าเขากำลังพิจารณาที่จะพบกับผู้นำเกาหลีเหนือหรือไม่นายทรัมป์ตอบว่าผมอาจจะจากนั้นก็กล่าวว่าคงจะน่าตื่นเต้นไม่ใช่หรือแต่ผมก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาผู้นำสหรัฐมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองเซินเจิ้นทางใต้ของจีนในเดือนพฤศจิกายนนี้หนังสือพิมพ์ South China Morning Post ของฮ่องกงรายงานว่าผู้นำสหรัฐมีแผนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่ฟิลิปปินส์ก่อนการประชุมเอเปกที่ผ่านมาในทรัมป์แสดงความปรารถนาที่จะจัดการเจรจาสุดยอดกับนายคิมและได้แสดงท่าทีเชิงบวกเกี่ยวกับการเจรจากับผู้นำเกาหลีเหนืออีกครั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ที่12ตุลาคมว่าทั้งสองฝ่ายต่างละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้านพลังงานระหว่างรัสเซียและยูเครนซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้ประกาศข้อตกลงดังกล่าวนายทรัมป์กล่าวที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐว่าประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนต้องมุ่งเน้นไปที่การทำข้อตกลงไม่ใช่พูดถึงแต่เรื่องนั้นพร้อมกล่าวว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียต้องการทำข้อตกลงและเราต้องทำให้เซเลนสกี้อยากเจรจากับผู้นำรัสเซียนายกรัฐมนตรีฟรีดริชแมสของเยอรมนีกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่12ว่ารัสเซียยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของพลเรือนในยูเครนอย่างหนักหน่วงแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศหยุดยิงแล้วก็ตามเขากล่าวว่าเห็นได้ชัดว่ารัสเซียไม่เต็มใจที่จะตอบรับข้อเสนอเพื่อสันติภาพหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเจรจาที่กำลังดำเนินอยู่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาโครงของฝรั่งเศสแสดงความไม่เชื่อมั่นในประสิทธิผลของข้อตกลงดังกล่าวโดยกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ที่12ว่ารัสเซียยังคงโจมตีสถานที่ด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องไม่กี่ชั่วโมงหลังมีการประกาศข้อตกลงผู้นำฝรั่งเศสย้ำว่าแม้เขาจะสนับสนุนความพยายามในการสำรวจความเป็นไปได้ของการหยุดยิงและการกลับมาเจรจาสันติภาพแต่ประเทศต่างๆต้องไม่ยอมจำนนต่อการข่มขู่ของรัสเซียจ
จ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮูตีซึ่งเป็นกลุ่มต่อต้านรัฐบาลในเยเมนได้เตือนว่าหากสหรัฐเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารที่นำโดยซาอุดีอาระเบียเพื่อต่อต้านกลุ่มฮูตีก็จะได้รับการตอบโต้ที่รวดเร็วและสร้างความเจ็บปวดคำเตือนดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮูตีโจมตีสนามบินอนาชาติในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต14คนและบาดเจ็บกว่า300คนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทางการซาอุดีอาระเบียได้ขยายเวลาปิดสนามบินออกไปจนถึงวันที่17ตุลาคมเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่12ตุลาคมพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียซึ่งสนับสนุนรัฐบาลรักษาการของเยเมนประกาศว่าได้สกัดขีปนาวุธของกลุ่มฮูตีที่ยิงไปยังกรุงริยาดหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal อ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ซาอุดีอาระเบียว่าขีปนาวุธสกัดกั้นของประเทศเหลืออยู่ไม่มากต่อข้อถามของผู้สื่อข่าวเมื่อวันเสาร์ที่10ว่าสหรัฐจะเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารต่อต้านกลุ่มฮูตีของซาอุดีอาระเบียหรือไม่นั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐตอบว่าเราอาจจะเข้าร่วมเราจะพิจารณาเรื่องนั้นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮูตีกล่าวกับสำนักข่าว AFP เมื่อวันจันทร์ที่12ว่าหากสหรัฐเข้าร่วมปฏิบัติการโจมตีที่ซาอุดีอาระเบียสนับสนุนก็จะมีการตอบโต้ที่รวดเร็วและสร้างความเจ็บปวดที่มุ่งเป้าไปที่สหรัฐและผลประโยชน์ทั้งหมดของสหรัฐในภูมิภาคนี้โรงเรียนในอียิปต์ที่นำเอาวิธีการศึกษาแบบญี่ปุ่นมาใช้ได้เริ่มเปิดการสอนภาษาญี่ปุ่นแล้วอียิปต์มีโรงเรียนรัฐที่เด็กๆ เข้าร่วมการทำความสะอาดการประชุมในชั้นเรียนผลัดเวรประจำวันและกิจกรรมอื่นๆที่พบได้ทั่วไปในโรงเรียนญี่ปุ่นอียิปต์ได้จัดตั้งโรงเรียนอียิปต์ญี่ปุ่นมากกว่า100แห่งตั้งแต่ปี2561ในฐานะส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาโดยเน้นเรื่องระเบียบวินัยและการทำงานร่วมกันการสอนภาษาญี่ปุ่นแบบทดลองเริ่มขึ้นเมื่อเดือนกันยายนที่โรงเรียน10แห่งตามคำขอของผู้ปกครองบางส่วนสื่อญี่ปุ่นได้รับเชิญให้เข้าร่วมสังเกตการการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนปีที่7ซึ่งเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาปีที่1ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองซูเอซทางตอนเหนือของอียิปต์เมื่อวันจันทร์ที่12ตุลาคมนักเรียนฝึกนับเลข1ถึง10เป็นภาษาญี่ปุ่นผ่านบทเพลงพร้อมกับครูสอนภาษาญี่ปุ่นชาวอียิปต์นอกจากนี้นักเรียนได้ฝึกการแนะนำตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยจะแปนฟาวเดชั่นเป็นผู้จัดหาสื่อการสอนและโปรแกรมฝึกอบรมครูเพื่อสนับสนุนชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นเหล่านี้ฮาชิโมโตะอายูมิหัวหน้าสาขาของเจแปนฟาวเดชั่นในกรุงไคลโลเมืองหลวงของอียิปต์แสดงความหวังว่านักเรียนเหล่านี้จะเป็นสะพานเชื่อมไม่เพียงแต่อียิปต์และญี่ปุ่นแต่ประเทศอื่นๆด้วยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan ครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่33เกี่ยวกับการถามว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการทำอะไรบางอย่างครับ
1: ไคโตะกับไม้เพื่อนของเขามาถึงพิพิธภัณฑ์นินจาในจังหวัดมิเอะแล้วค่ะพวกเขาตัดสินใจจะลองใช้ชูริเกนหรือดาวกระจายอาวุธลับนินจาแล้วก็ไปเข้าแถวต่อคิวกันค่ะ
0: มาฟังบทสนทนากันครับ
2: どのくらい待ちますか
3: 15分くらいです
2: わかりました
4: すごい本物のシュリケンだ
5: あの的に投げてください。
2: えい。ああ、落ちちゃった。
0: มาดูความหมายกันไปทีละช่วงครับ
1: ไม้ถามพนักงานว่าจะต้องรอนานแค่ไหนกว่าจะเข้าไปในพื้นที่ของดาวกระจายได
2: ้どのくらい待ちますか？
0: รอประมาณเท่าไหร่ครับ
1: พนักงานตอบว่า
3: 15分くらいです。
0: ประมาณ15นาทีครับ
1: ไม้ตอบว่า
2: わかりました
0: เข้าใจแล้วครับ
1: ในที่สุดก็ได้เวลาขว้างดาวกระจายกันแล้วไคโตะตื่นเต้นที่ได้เห็นดาวกระจายอาวุธลับค่ะ
4: สุดยอด本物のシュリケンだ
0: สุดยอดดาวกระจายของจริงน่ะ
1: พนักงานอธิบายให้ทั้งสองฟัง
5: あの的に投げてください
0: กรุณาขว้างไปที่เป้าโน้นครับ
1: ไม้ขว้างออกไป
2: เอ๊ะฮึบああ落ちちゃった
0: ああร่วงซะแล้ว
1: ดาวกระจายอาวุธลับของไม้ไม่ปักเข้าเป้าแล้วก็ร่วงลงพื้นค่ะ
0: สำนวนหลักประจำวันนี้คือรอประมาณเท่าไหร
2: ่どのくらい待ちますか
0: สำนวน
6: どのくらい
0: เป็นคำถามแปลว่าประมาณเท่าไหร่หรือสักแค่ไหนคำว่า
6: 待ちますか
0: คือคำกริยารอ
6: 待つ
0: ที่อยู่ในรูป must ซึ่งกลายเป็น
6: 待ちます
0: และตามมาด้วยคำช่วยかเป็นการบ่งชี้คำถามและทั้งหมดแปลว่ารอประมาณเท่าไหร่จุดสำคัญประจำวันนี้คือการถามว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะได้ทำอะไรบางอย่างถามโดยใช้คำถาม
6: どのくらい
0: เพื่อถามเวลาหรือระยะทางหรือจำนวนครับ
1: อ๋อดังนั้นการจะถามว่ารอนานเท่าไหร่ก็ใช้คำกริยารอมัตสึแล้วก็ถามว่าどのくらい待ちますかนั่นเองนะคะทีนี้ก็ฟังแล้วก็พูดตามนะคะ
6: 待ちますかどのくらい待ちますか
0: ไปฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการรอครับสถานการณ์คือชายคนหนึ่งอยู่ในรถแท็กซี่กำลังมุ่งหน้าไปสนามบินปรากฏว่าใช้เวลานานเพราะการจราจรหนาแน่นเขาจึงถามคนขับรถแท็กซี่ครับ
7: すみませんあとどのくらいかかりますか20分くらいです
0: มาดูความหมายกันครับ
7: すみませんあとどのくらいかかりますか？
1: ขอโทษครับใช้เวลาอีกประมาณเท่าไหร่ครับ
0: สำนวน
6: すみません
0: ใช้เรียกความสนใจของอีกฝ่ายต่อมาคำว่า
6: あと
0: แปลว่าหลังจากนี้หรืออีกคือหมายความว่าจะนานต่อไปจากเวลาที่ผ่านมาแล้วเท่าไหร่และ
6: かかります
0: คือคำกริยา
6: かかる
0: แปลว่าใช้เวลาเสียเวลาหรือใช้เงินเสียเงินตามที่จำเป็นโดยอยู่ในรูป must ครับ
7: 20分くらいです
1: ประมาณ20นาทีครับ
0: คำว่า
6: 20分
0: แปลว่า20นาทีและ
6: くらい
0: แปลว่าประมาณ
1: ฟังแล้วพูดตามค่ะ
6: どのくらいかかりますかあとどのくらいかかりますか
0: ม าลองกับอีกสถานการณ์หนึ่งนะครับสมมติว่าเราถามคนอื่นว่าจะนั่งรถเมล์ไปพิพิธภัณฑ์ยังไงแล้วก็ได้รับคำตอบว่าเดินไปก็ได้ลองถามดูว่าจะต้องเดินสักเท่าไหร่กว่าจะไปถึงครับคำว่าเดินพูดว่า
8: 歩く
0: และรูป must คือ
8: 歩きます歩きます
0: เชิญครับ
1: どのくらい歩きますかどのくらい歩きますか？
0: ได้เวลาของช่วงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องแล้วครับวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีบอกระยะเวลาครับ
1: ในบทสนทนาระยะเวลารอคือจูโกฟุงกุไรหรือประมาณ15นาทีใช่ไหมคะ
0: ครับคำว่านาทีพูดว่า
1: ฮึ่ง
0: ก็นำคำนี้ไปต่อท้ายตัวเลขครับเช่น5นาทีพูดว่า
8: โกฟุง
0: และ10นาทีคือ
8: จึปุง
0: ตรงนี้ขอให้สังเกตและระมัดระวังเกี่ยวกับวิธีการพูดคำว่า10ที่มี
8: ฮึ่ง
0: ตามมานะครับ
1: ฟังแล้วพูดตามเลยค่ะ5นาที
8: 5分
1: 10นาที
8: 10分
1: 15นาที
8: 15分
1: 20นาที
8: 20分
0: ต่อไปคือระยะเวลาที่เป็นชั่วโมงพูดว่า
8: 時間
0: หลังตัวเลขนำคำว่า
8: 時間
0: ต่อท้ายเข้าไปเช่น1ชั่วโมง
8: 1時間
0: หรือถ้าเป็น2ชั่วโมงก็คือ
8: 2時間
0: แต่ต้องระวังนะครับตัวเลขบางตัวออกเสียงแตกต่างออกไปในส่วนนี้คำว่า4ชั่วโมงคือ
8: 4時間
0: 7ชั่วโมง
8: 7時間
0: และ9ชั่วโมงคือ
8: 9時間
0: เอาล่ะครับทีนี้พูดว่า1ชั่วโมง30นาทีได้ไหมครับ
1: พูดว่า1時間30分ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องนะครับนอกจากนี้ก็แทนที่จะพูด
8: 30分
0: 30นาทีก็พูดว่า
8: 半
0: หรือครึ่งก็ได้นะครับฉะนั้นวิธีพูดอีกแบบนึงก็คือ
8: 1時間半
0: ต่อไปมาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
9: どのくらい待ちますか
3: 15分くらいです
9: わかりました
4: すごい本物の手裏剣だ
5: あの的に投げてください
2: えいああ落ちちゃった
10: マイクと一緒にポップカルチャー
1: ได้เวลาของช่วงสัมผัสวัฒนธรรมป๊อปไปกับไมค์แล้วค่ะวันนี้เป็นการแนะนำการท่องเที่ยวแบบสัมผัสประสบการณ์จริงค่ะ
0: โปรแกรมที่จัดไว้สำหรับนักท่องเที่ยวมีกิจกรรมมากมายหลายชนิดเลยแหละครับ
1: อย่างในบทสนทนาประจำบทเรียนนี้ไมค์กับไคโตะก็คว้างชูริเกนหรือดาวกระจายอาวุธลับนินจาด้วยนะคะ
0: ใช่ครับหรือเราอาจจะอยากลองสัมผัสประสบการณ์เป็นนินจาหรือซามูไรหรือบางทีอาจจะชอบใส่ชุดกิโมโนเข้าร่วมพิธีชาจัดดอกไม้หรือทำขนมญี่ปุ่นนะครับหรืออาจจะเลือกทำอะไรที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงนะครับ
1: อย่างเช่นอะไรคะ
0: ก็อย่างเช่นการทำแบบจำลองตัวอย่างอาหารจริงอย่างที่วางอยู่ตามหน้าต่างร้านอาหารครับรู้จักแบบจำลองที่ว่านี้ไหมครับ
1: อ๋อรู้จักค่ะเป็นแบบจำลองอาหารที่ใช้พลาสติกเหมือนกับอาหารจริงๆเลย
0: ใช่ครับคือเราสามารถทำอาหารปลอมขึ้นมาได้ด้วยตัวเองครับนอกจากนี้ยังมีสถานที่หลายแห่งซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของญี่ปุ่นที่เปิดโอกาสให้สัมผัสประสบการณ์ภัยพิบัติจำลองอีกด้วยครับเช่นแผ่นดินไหวฝนตกหนักไฟไหม้และสึนามิเพื่อเรียนรู้การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติครับบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: อย่าพลาดติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีค่ะที่นี่ NHK World Japan
11: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
12: This is NHK World Radio Japan Tokyo